วิมันจะปีเมียววันจะตาวันู้นี่การรักว่าเจ้าวัดเจนู้วันจะประกันตายอยากเอามาคิดรักมีนี่ก็เป็นเนี่ยยานก็ข่าวว่าเกณฑ์การวันจะปูวิอะไรนะเมรุรัวกินักกี้แมนดินันวักกี้กำลับปะอ๋อนักวิทยาเมตากี้อานันต์เดมักุรีเอตคาเป็นตายังไงยันมาว่าอเมริกันปานาเตโคเอสคัมปานีนี่มางานะเอตเปียวซิมะคอนสตรัคชั่นออเทมัยเสียกันนันวักกี้ปนเตงเอาหนุ่มเอตเมนนะกันนักตะกุบะคนนันต์เดมักุรีอายุอ๋อเอนายยัยร้องไม่ไกเอนายนเอนารียาอินสันิโครวมดีดีกินเมียวเอวปีเมตัววันเมย์นันโอAh, mayeta, apa yang mana mewah dari diri kini mew? Enai yang mui nam dari diri, Korea ini dapat kau temakuri, etaka penta. Kena dapat kau kapunganan pai temakuri. Tetam ibu kini kau wakim, pakuasa temakuri mayro nam sakam makuri. May maina entemen enakiki yang wawa dari diri. Enai yang mui nam dari diri, kena dia ini merurung roy on fit nakon temakuri.Kana kona nante makuri ayu, tayo kakabaro apisen koe siyambo. Ntaka teniponge wapui maonowa. Nokas, ntia watepuina. Ntai ngapong. Ipo kinta interview, ariena korawaki, ntepongane. Kamrapa awane meironde MD koe si.

0: ตับมันงูนี่เอ๊ะอะไรตับมันงูนี่เอาไว้จะกางง่ายย้อนแบบไปไรตลอด the space เอ็ดแลนด์ space สินะกางงูนี่ย้อนนั่นตับไว้งั้นยังไงยังกินสักนั่นนบยากิเขามาตัวงูนี่แม่อันนี้ปนกันนะนี่เองนั่นอันนั้นตับมันงูนี่อะไรงูนี่แกจระตับไปยังข้าวกินงูตัวเตะกับแม่นะครับไอ้จระแม่นะครับกูรู้นะนั่นเป็นติดทัวร์เด็กอังกว่าเจ๊กิตอติปีได้ยังไม่แม่ตาเรียบข้างหัวรุ่นข้าก็ที่แม่ตัวอันเต็มรุ่งตัวทุกคนนอร์กไอ้กับว่าไปเรื่องการเงินข้าวคอนทริบิวต์เจ้าป้ายวัสดุเรียนก่อนไว้โอ้แต่ละคนอเมริกาอัพเป็นคุณภาพเอ๊ะอาจจะเจ๊กินนะตอนทำธุรกิจนี้ใครยังเอาบารักข้าวโคตรน่าเจริญข้าวโคตรก็ยังน่ารู้เซอร์เบอร์คุณภาพอันนั้นไรส์เอ๊ะยังสกิร้อยแม่นั่งกูว่าไอ้สิวัวที่กินเราไม่จะตาระบุนั่นเด็กไอ้ขันเจนไม่ยังขันนะอีกไงสิขันไงยังพูดว่าจะแนวโอ้สิตั้งแต่จำอะไรแกทำแหรว่าที่คุณภาพไอ้สิเนี่ยสินะก็สินะทำได้ไหมสินะนุเฮ้ยก็เดี๋ยวเราทำไปสินะก็รอยนะนั่นรุ่นไปก็ทั้งนี้แหละแกก็สิเนี่ยแกก็ที่คุณภาพ plus the inflation of the the cost of living ไอ้พวกนั้นนี่ปีรักแกเอาเมียกินอะไรกันไอ้สินะก็น่าเย็นนะตัวบ้านตะการตานี่อะไรตัวนั้นมันจะไปยังนะครับป้าเฮ้ยเจ house กันเจมินิตาเจกว่าตัวข้างวันเจทัวร์ไอ้กี้นะครับวันนี้ก็ไปเจทัวริสต์ปุ่นตัวนั้นไปหาข้างหาเราหาสิ่งที่สัตว์อะไรอย่างนี้มุกินวารุควันเจระคารุราวันตัวอันตัวอะไรข้างนี้ไปหาเรื่องนั้นนี่พี่เจระเกิดขึ้นคุณอันนั้นก็เจเกิดคอนทริบิวต์นักคนนั้นนะนักคนยาราพูดันน้ำเมตาอ๋อไอ้ตัวป้าเจ็บไปยังนังก็ข้าวกินเองเด็กทัวริสต์คนนี้น่ารู้เจ็บตัวนี้มันตัวนะอินาปนทาราหมดที่ facility ที่ health facility อ่ะที่อ่ะทัวร์ที่อาเวน the country อันเป็นสิ่งที่ว่าใหญ่ใหญ่ก็สบายเลยที่ถ้าไปใครเอ๋อเยอะวัตถุที่เราเก็บจะไปเลยมาถ้าไปยังนั่นตัวนั้นคนนั้นก็ออกมาอีกอ่ะยังไงล่ะที่สตาร์ทกันใครจะไปยังนั่นก็ว่าที่นั่นก็ยืนพัศนคนนั้นว่าเราคุยอะไรกินเจ๊จระที่ infrastructureย้อนเด็ดราดทัวริสม์ภาษาไทยยังมันกันเห็นโอ้เรย์นั่นไอ้เจ้าที่เฮลส์กันเห็นโอ้เรย์เด็ดทัวริสต์เด็ดทัวริสต์อันนั้นนั่งอัตราติดนับไปยี่ปุ๊กนับไปยี่ตายอ่ะเพื่อสกิวอ่ะเซฟกันเหรอวัยกิริบัสไปนั่นตัวป้ากินนั่นตัวตัวไอ้พอป้าอยากจะหันตานิงห่างกี่ยี่ปุ๊กนั่นเซฟที่ยี่ปุ๊กนักกุรวันนั่นตัวตัวอันนั้นยี่กิริกินนั่นเป็นเหรอรุ่นคดีกิริกิกาบูปุระสินักอะไรพูดแต่หน้าไม่ได้กินอีกอะไรตัวนั้นแกนั่นลูกอันนี้เป็นแบบอะไรกินบ้างจีเฮียงจีดิสบีก้าไปกันอะไรกินไปกันสนะเจ้ากินย้อนเตะเจ้าข้างอ่ะเตะที่มันรู้นู่นเตะจะไรแม่จะไปยังจีแม่ตัวเฮียงน่าเอาใครเต้าสกันสเตียกินน่าไปกันตัวงานใครเก๋อาจจะอะไรกินอ๋อไงรู้กี่คนก็นั่งข้างอ่ะนู่นแล้วกินตัวงานใครก็ไอ้ imported ไม่ใช่นะนุกยาอาหารของกินไม่ใช่นะนุกงั้นใครจะไปยาสักคนนั้นนอนยาคุณสบายเดี๋ยวทุกวีคเอนเดียนะคุยนอนบ่ไปตรงนั้นเดี๋ยวจะติดตัวอายุนรักยาคิดจะเรื่องจอมตาริมาถามกินนะอาสบายรู้จะนานวันใครเด็กแค่รู้จินตนาการไปสนิทเราก็เที่ยงยาปนมีมีอะไรกินยาปารักปนมีตกยี่ห้อตกรักอาจารย์รู้คนคุรียาคิดตัวยาคิดตัวจะไม่ใช่นะแต่ยาปนรู้คนคุรียาคิดจะนานตาจะนานเลยชั่วโมงสักครั้งไอ้ใครยาคิดเด็กบาร์สสเกลินักพักใหญ่ปัจจุบันนั่งกันตัวเดียกันนี่ก็ทีมตัวใหญ่ไอ้ข้าคิดน่ามารักไอ้ข้านักคนนั้นนั่งกันที่เมรุรุ่งตัวคนละคนนักวิ่งอะไรโอ้ยนั่นตัวตัวก็จะอะไรกันนะวัยคนเด็กอีรุ่ยอ่ะเอาไว้ข้าเองกันเนี่ยงั้นยังมันยังโอรักจินหันวานิกาเยี่ยแค่ข้าคิดน้องโอรักจิงกว่าอาหารคนเดินหาเจตระเวกชิปปิ้งอะไรไม่ใช่นะอายุวุ้นสีวานิกาอีกาบูเกตัวไปกันเลยกันแม้แต่ไปนั่งใครตัวใหญ่บ้าเอ็งยังกิสตังยืนกันก็ยามารักไอ้กิสตังไม่รับหานักพอเลยที่แม่จะไปแอสเซียนูเริงอ่ะป่ะตัวคนนั้นเป็นนักทัวร์จราเจสวามันเจ health เจรังควาเจ health the health safety act อันนั้นตัว the food safety act ฮันที่ตัวนั้นเป็นนังตัวใหญ่ไอ้พวกกินคารุควันน้ำมันรักไอ้ก็ไอ้ยาเลเบลลิงไอ้ยาละฮักฮิโรย์นะฮักฮิลไลน์นะคนวันเด็ดไว้เอาข้างนึงกันทางอ่ะไอยาขายก็จะหางานหัวยา private sector สิแม่บ้านคนนั้นนู่นตานี่ดีไปไอ้ก็ตักบ้านอันนั้นทำไมรู้มันมาแบบไอ้ก็อพุนทีมแม่ตัวจะโยกินไปไปขายดีกี่แม่ไงยันตายยันสุดท้ายอันนั้นตัวนั้นไหมยาเรื่องอันนั้นตัว පස්සේ ගහගයි තෝ එහෙනම් සුසුවි දෙතුවයි මද පුතහන් දන්නේ නැයි කයි ඒක ඉන්න පස්සේ නෝලියා mate the health ඔතකොරක කේ ආසන නංගනක් තෙමි ඔක්වාක් අහරවරයි අම්මා කුරි ඔයි බොන උරින්ගන්ද තයින තෝවන බිස්නස් ගේ දාසි තෝවන නෝතයි ඇහි උරින්ග බෑරෝගන රයිස් ඔපතේ වතර අරුමින බෑ ඒ ඩිස්ට්‍රොයිඩ් රයිස් ආරි ඇතේ නුවන කොන්ටේනර් ගිරවවා අයිබු කිනා පස්සේ යකේ තේදර තලේ පො යෝහන ආයි in expiring the date hari kitatera expiry date oh hey you know why iran simbu ko se na dirais ko katero ko khanna ko ko ches na ba roi ni ke ek e ai ga yang ai ga ai ga nan na sana apun kati era tu na kin the health emal ga tiana so cher ba na kona antara ye roi ai na siki wo roi chamara ke are ngai are na kona ando ye tara ke bas ona ka pung ana rapota na meta ai ai ta bai kai kan ai ga asan da ऐसा करने ही तो तो तेर हम मगुरी ना नहीं है यार ये कहना तो ये मेरे नहीं तेरा तब हुआ तो मैं आगे कहे अंडी की तो तेरा नीरे के लिए मैं तेरा बुबान थे मैं वहाँ नहीं बोल पाई तब हुआ यार ये बस कहे आंगन ना कन मैं ये लिए मेरे रोल नहीं कहे ये भी ना भाई ताया भाई जंगा कि मगु अन्ना ana pota mamata aina pan ka kwa wana through the ministry of health pa no tane kiro ay amara ke ai ka ta merwa yari ya pai ai apna te private sector sa te har gora ke business ye ya amara ke kas wa into groi darun mare ska tan nai the quality na kan tani ma pai na nun tai na wa kira ke kai wa na kon anda an to pa ke kai nan te te wa ki ne re even banan ka ta ana kon te temin tan te te house me එතක මම තාන්නද කව් මම මිනිස්සුයි අන්න එතක මම කාන්ත ඒජස් ඔෆිස් එක පැන මම ස්ටාෆ් අකි ආසන කපනියා ආ ප්‍රකොරයෙන්ද මගුරිය අත බීර හරි ngai අර නම් මොනිය මින් තෝතෙන්ස් අර ඒක උපත මුන් දෙකන අස්තින තන බ නිකරපයි අකි ආසන කම්මකුර දෙතුවාරි නිකර කොන බපුන් තෙතයයි ඇස් කතේ යන බෙන කම්මකුරිය බෑනන කොරයි යන කොන අන්ත අන්ත පහතර අත පුතන් නමත දෙසබෑරි තවන් සේක යොමෙරෝ නකොන් තේ තේයයි යකට කිරයි නැන ගමනේ තව කන්ටයි හැම අතර හත් තුන්ටි යකරබද ස්වික්
1: කරප දෙමිනිත නාකෝ එපන් තොර යොන් කංගල් එලා පේන කොට උතන යොන් නව් නා ඒ එරාලි කංගපෙන් සිකු සිම්බෙනයි නොන්දේ තේයයි අයර යාම සරව දෙස් ngai nikarwa සබ්‍රේ කයිත තෙන්බුන වෝවතෙමිනි සිමින් අවු